โชคอันนี้เป็นแสนตกสู้นึกยิ้มอีกตรงตกวันนี้บอกตัวชั่วทิ้งยิ้มอันนี้ยันคนไม่ใช่มาดักเอ็มอันนั้นฟังพกไอ้ตะเขาอ้วนมันเอ็มยันและเสียบล็อกสมียาที่เกลือลงมันไม่ไรพันไม่ได้ไรไม่ใช่พันได้หรอกจะไปไรพันได้บนที่เทียบมันไม่ได้หรอกฟันมันไม่ได้ไฟตัวมันจะได้บ้าหัวลิ้นพมันวานไม่เป็นเลยหรอกเต็มก็ได้เนื้อมาทักซึ่งไม่รู้กี่หรอกสกินฮันไม่ใช่ดัชนีไลค์ไม่ใช่ดัชนีทำมันเซ็ตไม่หมดวันใหม่ที่ไม่ได้หนูThem say me any best, everybody know. Every girl I think I wind up, everybody know. Like you was good.